0: Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest, and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการเสียงภาษาไทยในฮ่องกงรายการสยามเมืองยิ้มดำเนินรายการโดยบังออนธรรมสอนและอัธพบหมายรอกลางเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 4:00 ถึง 5:00 ค่ะ

สวัสดีครับแฟนๆรายการสยามเมืองยิ้มที่รักและก็คิดถึงนะครับผมแล้วก็สวัสดีมายังดร.บกรเช่นกันครับวันนี้เราเจอกันในวันเสาร์ที่11ของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2569แล้วนะครับเป็นเสาร์ที่2ของเดือนนี้เนาะเราก็เสาร์ที่แล้วก็มีไลฟ์สดกันสนุกสนานกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของการวิธีการจัดการความเครียดเนาะอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณดร.กบด้วยนะแล้วก็คุณสมหมายแขกรับเชิญของเรานะแล้วก็ยังเสาร์นี้นะครับก็ยังมีข่าวดีที่จะมาพูดถึงนะครับโดยเฉพาะทางสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงครับได้ไปเยี่ยมคนไทยนะที่อยู่หลังกำแพงนะครับทุกที่เลยครับในฮ่องกงนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับคนไทยที่อยู่ข้างในนั้นนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ได้พูดถึงรายการสยามเมืองยิ้มนะครับซึ่งก็เป็นคำชมนะมาซึ่งทางสถานกงสุลใหญ่นะโดยกงสุลฟ้านี้ก็ได้เจอกับผมครับแล้วก็ฝากบอกก็ช่วยเปิดเพลงให้คนไทยที่อยู่หลังกำแพงด้วยนะครับฝากเพลงมา4เพลงนะครับชื่อเพลงก็คือยิ้มของโน้ตปาโมดนะครับเพลงโง่ของชิลฟูแล้วก็เพลงเจ็บจนพอนะครับแล้วก็เพลงละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับสำหรับคนที่ฝากเพลงมานั่นก็คือคุณธีรพงศ์นะครับคุณชวาลิตและคุณอภิรักษ์แล้วก็คุณหันสลักนะครับนี่4คนนี้ไม่รู้ว่าใครขอเพลงไหนครับแต่ผมก็จะจัดให้ตามคำขอตามที่กงสุลฟ้าแนะนำมานะครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับคำแนะนำครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลยนะครับ

ครับเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะมากๆเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณกงสุลฟ้านะครับแล้วก็คุณพิรพงศ์คุณชวาลิตคุณอภิรักษ์คุณหันสลักนะครับที่แนะนำเพลงเข้ามาแล้วก็คุณกงสุลฟ้านี่ก็ช่วย นำข้อความนี้ส่งให้กับรายการสยามเมืองยิ้มนะครับมาแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้เลยนะต้องขอขอบคุณรัฐบาลฮ่องกงนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการสยามเมืองยิ้มของเรามาเรื่อยดีตลอดนะฮะแล้วก็แฟนๆรายการนะฮะที่ติดตามรับฟังรับชมไลฟ์สดของเราแล้วก็ให้กำลังใจดีเซน2ท่านนะครับจนปีนี้นะฮะเราก็ได้รับการต่อสัญญาแล้วนะครับผมก็ดีใจมากเลยครับที่จะได้อยู่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆหลังกำแพงแล้วก็คนไทยที่ทำงานอยู่ในฮ่องกงด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูจดหมายกันสัก4-5 ฉบับก่อนนะครับโดยเฉพาะจดหมายที่เขียนคำว่าด่วนมาหน้าซองเลยนะครับนี่ก็ผมก็เปิดทะเลนะครับก็เป็นห่วงเหมือนกันนะว่าด่วนมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับก็ได้เปิดซองแล้วเป็นจดหมายของคุณแม็กนะจากอำเภอโคราชนะครับบอกว่าเขาเป็นน้องใหม่นะครับที่เข้ามาอยู่ที่นี่นะครับก็เขาเขียนมาหลายฉบับแล้วนะฉบับนี้อาจเป็นฉบับที่10แล้วนะครับแล้วก็บอกว่ารบกวนให้พีดีเจนะครับช่วยแจ้งข่าวให้กับทางน้องโมกับภรรยาเขาด้วยนะครับก็คิดถึงมากเลยนะครับแล้วก็ขอเพลงนี้มาด้วยนะครับความคิดถึงไม่ต้องพึ่งปฏิหารนะครับเพลงนี้เดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับแล้วก็มอบเพลงนี้ให้กับน้องโมแล้วก็ภรรยาสุจิตของเขาด้วยเช่นกันแหมฟังแล้วจุกอกเลยนะครับผมไปไม่เป็นนะก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้เนาะยังไงชีวิตก็ยังต้องเดินต่อเนาะเราก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับอีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณ Power Love นะครับนี่เขียนจดหมายมาขอบเพลงนะครับชื่อเพลงดีแต่ปากของ Big Ass นะครับก็ขอบคุณพี่ดีเจทั้งสองท่านเลยนะครับที่ช่วยจัดเพลงให้นะขอบคุณมากๆคนนี้ไม่พูดมากเดี๋ยวเจ็บคอสุดยอดอีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณกายโคราชนะครับนี่ก็เขียนตัวหนังสือมาชัดเจนดีมากเลยนะครับบอกว่าพี่ดีเจที่น่ารักวันนี้นะครับก็ขอเพลงมานะฮะอยากจะฟังเพลงมากครับรบกวนพี่ดีเจช่วยเปิดให้หน่อยนะครับขอบคุณมากเพลงเสมือนฝันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจัดให้ตามคำขอนะครับขอบคุณคุณกายมากนะครับอีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณใครเอ่ยคุณแมวหลงโคราช RG2 ชื่อเท่มากนะชื่อเพลงขอมาวันนี้คือมีสิทธิ์แค่คิดถึงนะครับแล้วก็จดหมายนี้ก็สวัสดีพี่ดีเจบางออนแล้วก็พี่ดีเจอันนะฉบับนี้เป็นฉบับแรกของผมด้วยโอ้โหตื่นเต้นนะครับมันยังไงเนี่ยนะครับได้ฟังรายการสามยังยิ้มทางวิทยุนะครับตลอด8เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าพี่ได้อ่านจดหมายนี้ก็จะรบกวนพี่ช่วยเปิดเพลงแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะฮะมอบเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับจากหนุ่มตรงเต่านะมอบให้กับสาวๆหลังกำแพงด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวจัดให้นะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฟังด้วยกันนะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็มอบให้สาวๆที่อยู่ที่รอบุแล้วก็ตายหลามด้วยเช่นกันครับมีสิทธิ์แค่คิดถึงของไอ้น้ำนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับอีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นของคุณคุณแอมโคราช RG2 เหมือนกันนะครับนี่มาจากตรงเต่าเนาะใส่มาซองเดียวกันก็ต้องขออนุญาตนะครับเพราะเขาอยู่ในซองเดียวกันจะตอบแค่ฉบับเดียวคงไม่ได้นะครับก็สวัสดีรายการสยามเมืองยิ้มพี่บังออนแล้วก็พี่อันนะครับเป็นน้องใหม่ด้วยเช่นกันนะครับได้เขียนจดหมายมาหลายฉบับนะฮะแล้วก็ขอเพลงในรายการด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็รบกวนพี่อัดช่วยเปิดให้หน่อยนะครับนะฝากเพลงให้กับพี่เน็ตนะครับพี่เน็ตพี่ปุ้งกี่แล้วก็กายแม็กดีซีนะครับคือเขียนมาสั้นมากชื่อก็ไม่รู้ใช่ชื่ออาจจะเป็นชื่อเล่นเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเขาเพียงรักแท้แต่ดูแลไม่ได้ของโพเตโต้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับโอเคสำหรับสุดท้ายวันนี้นะครับก็จะเป็นของคุณ BB ไทยกอกนะครับโอ้คนนี้ชื่อเขียนภาษาจีนได้ด้วยเก่งมากเลยนะน้องก็บอกว่าขอบคุณรายการสยามเมืองยิ้มนะครับที่
ช่วยเปิดเพลงให้น้องๆหลังกำแพงรับฟังนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆมาด้วยดีตลอดเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะครับก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพเนาะแล้วก็ขอเพลงคลื่นมาด้วยครับคลื่นนะครับเพลงชื่อเพลงคลื่นนะฮะแล้วก็อีกเพลงนึงนะฮะขอเป็นของคุณใครเอ่ยดวงเดือนนะครับของคุณโจอี้นะครับก็มอบเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่อยู่หลังกำแพงแล้วก็นอกกำแพงเขียนลายประเทศไทยสวยงามมากนะครับเขียนภาษาอังกฤษว่าไทยแลนด์นะครับขอบคุณมากๆเลยครับจดหมายจากคุณบีบีเดี๋ยวผมจัดให้ตามคำขอครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับมาฟังสักสองบทเพลงเนาะชื่อเพลงที่ได้แนะนำเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเลยครับ

เป็นบทเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามานะครับก็หวังว่าคงจะถูกใจหลายๆคนคงจะได้พักผ่อนนอนฟังเพลงกันแบบชิวๆกันบ้างนะฮะแล้วครับช่วงนี้มาดูประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงนะครับวันนี้เรามี5ประกาศด้วยกันนะครับประกาศแรกก็เป็นเรื่องของสุภาพสตรีนะครับเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับสำหรับท่านใดนะฮะที่อยู่ในอายุ25ถึง65ปีนะครับก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะครับเราก็ควรจะสนใจสุขภาพตัวเองนะครับก็ในช่วงที่เราอาบน้ำแล้วก็อาจจะสำรวจตัวเองนิดนึงนะครับทรงอกเรามีความผิดปกติหรือเปล่านะครับถ้ามีความผิดปกตินะครับก็อย่าชะล่าใจนะรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับเราจะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะครับหรือใครจะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ในเว็บไซต์นะครับ www.cancer.gov.hk/bitcancer นะครับอีกประกาศหนึ่งนะครับเป็นประกาศเรื่องของการให้บริการของกรมการจัดหางานนะครับซึ่งมีทั้ง10แห่งในฮ่องกงนะครับสำหรับใครที่มองหางานอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ฮะในเว็บไซต์ของเขานะครับโดยเข้าไปที่ www.jobs.gov.hk นะครับก็จะมีตำแหน่งงานเยอะแยะมากมายให้เราไปเลือกตามที่เราถนัดได้เลยนะครับส่วนอีกประกาศที่3ในวันนี้นะครับเป็นประกาศเรื่องของครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะครับและต้องการจะขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนรัฐบาลนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับหรือจะโทรไปสอบถามนะครับรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทำงานจำนวนสมาชิกภายในบ้านนะครับแล้วก็อัตราที่เราจะสามารถได้รับเงินค่าตอบแทนอย่างไรนั้นนะครับก็โทรไปที่เบอร์255830000นะครับรายละเอียดทุกอย่างท่านสามารถสอบถามได้เลยนะครับผมส่วนประกาศที่4ในวันนี้นะครับก็เป็นประกาศในเรื่องของโรคทางโรคนะครับเกี่ยวกับระบบหายใจหรือโรคไวรัสโควิด19นั่นเองนะครับก็ให้เราระวังนิดนึงนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนเนาะการระบาดหรือเป็นโรคไข้หวัดต่างๆนี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นถ้าเราเดินทางในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นนั่งรถหรือในที่

อบกิจการและลูกจ้างนี่เตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องตารางการทำงานหรือว่าใครจะมาก่อนมาหลังในช่วงที่เกิดสภาพของอากาศไม่ปกตินะครับอันนี้ก็ให้เตรียมตัวกันให้พร้อมหรือถ้ามีปัญหาอยากจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร2717-7117นะครับกรมแรงงานฮ่องกงนั่นเองครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับมาฟังสักสองบทเพลงจากการแนะนำเข้ามาในช่วงนี้นะครับก็คือคุณแอมคุราช GR2 นะครับขอเพลงรักแท้แต่ดูแลไม่ได้ของศิลปินโปเตโต้นะครับอีกเพลงนึงนะเป็นของคุณ BB ไทกอกนะครับชื่อเพลงคลื่นนะครับมอบเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ